ตอปนกปอกลายจิตบาบักละดีกับปอริงีบันเพิ่นกดอย่างกับโปรแกรมฟานันลิมิเต็ดตั้งบ้างานเนี่ยเปชวาดังดันเอ็มบะยอยากันลิงก์นอดขบคันดุจังกับโปรแกรมละบันเดกับกาลีบอลบาริงมังอาอีลาวินิอานังตาประจงพีอาเจอีบานาในจาร์มานายนังตาปาดีดังยอชูจูบับคุลมาร์โมรีรีและเดย์อุชาบีฟรอมบานาในลาวโซตุนเดย์อุฟโซเนรีรีบาดูในลาวโซตุนงายโยฮักเอบันชองยองอีเลบีเลบีพีฮับชองฮักชุกีนำมาพลายโยมันเนตังบาพิลาพิลาไอยากิกันเตียนตังบาพิมโยยากะกันเตียนกับประเดี๋ยตังบากระใบหับเชตาคุเบลจิบุนปารโลยกระปอร์กับจงพีบัดกับจุบับกับประเดี๋ยวเอวท้าวบอกคุเบลคีจัดจัดกิบเรียวดอนกิบตันดอนกิบขยันฮับกดกิอินอยาอุตาบักกับจุบับกับเดี๋ยกับจิงบัดจิงคังเดอจิงบัดจงกับจิงคังละเนอโดร์นอบอีเอ็มดีดิสุสงีอีคอสนาอมาร์อีเลบีบัดอีกองพีมาร์บันยังกิลาระยาคาชุกิบัดยาคามูลาสักุดกาลิงกนัดไปอาจิริริคุบริชิบุนพัลโลอีกับปอร์กับจงพีกับจิงเอชิมบันตาจงพีกับจงเชตยาคาโปรแกรมฟันอันลิมิเต็ดดากับจิงเอคิลานเมตดากับจิงเอคิลานจับิ้งตัดอันดังเอชิมปัดฮักเวกัสมีเงิดสเคมพินังเอชุดยาคาจับิ้งกับจงพีบัดคิลานเมตมันกัสมีนำมาบากันวันละยาเกจิงเก็บเป็นโมปันล็อกดียากับมันตายเงี้ยสอดชาวบักกะเดลีสเตชันนักบันทักกับคู่บัวหากับขีดเพริ่งงั้นส่วนพายแบบปีเคลมบุญขีดหากับโปรแกรม FM ซูเปอร์ฮิตสักพอชิบเจลลาชิพอง listeners you're tuned to Akashvani FM Jumpir 103.6 megahertz in a short while from now we relay Delhi for the news in English and I'll be back with you in the studio for FM Super Hits at 110. This is Akashvani FM Jumpy at 103.6 megahertz.